และใส่สีดำแทนที่ทาร์เรลแดงบาลมินองค์กรใจล้าและที่โมฮันีเดอะซากรามส์ออฟไฮดรอลิกทริสสาจันมันโบเดนเดวีสีแทนที่ไกเซซัล